0: ต้องสยักใครภัยจะมันคือ
1: มันครับภัยดีครับภัยดี
0: หรือขับราซานี่สัตว์ชงมาบ่น้องนักบุกสาริง
1: เหรอเฮ้ยงามังลาบูตามนังดักสระ
0: นังมาใครตัวกวางมันนังกูยักษ์ใครนานกิชาบูดิสิมาสารกรานัย
1: ตามบอมติชาน
0: านกิชาทีนี่บากิสิมาสารกรานัย
1: บากิ
0: กักไอบิชียาไม่รู้มาเจออ
1: ือ
0: ฮึปะโยปัสกิจิรฮอดีอาเจระบุรุงตรงนั้นเองกักไอดูมาดูโชกรามตายกักไอซ้อมกับเชสเตอร์ฮอดีเองกักไอดายโบอาเจระสุดฮอดีตายตั้มนายมาอู้สับปะรดตั้มกับเชสเตอร์ฮอดีอังกับโบขนาบอลขวบไปจังกักไอสุดพยาน
1: บอลบาร์ซ่าตาวบุษรุมันบ้า
0: ทีนี้โซลิสก็ผลต้า
1: ทีนี้โซลิสใครหนึ่งAsa kamu telah menborakan orang ramai manusia awak sebab
0: doh kenapa sih semua yang gakai? Tapi dino rokpan suka inta.
1: Apa kahile?
2: Pusrai buruan hei sang suai tu mereka sa.
0: Tasyingo no sok berdrop ta.
2: Ya kahai, pulma toga to.
1: Tong lah, busuk tanah ba.
2: Doh, ano aisyok tamsi digali. Kena bol pali rang mani pedik langan.
1: Aisyok ram.
3: Norok, umur apa orang mangsir? Belum belasa. Bubur sokai tong hampai kesan norok tahun bagi sokai tong hajar. Laita, pusrai.
0: Masih kisah nak pengin pemani?
2: Anggo hanta, engkau purma thok ayat program tulang pemani.
1: Dah mungkin kay tam tulang nasa.
3: Se, angkay. Ni bukan si kisah naik nak pemani. Besar kay senar lain kamu.
1: Pasal yang mana kalau sa?
3: Cakha. Tabuk si borong jago kelas itu.
1: Hai nong kata.
3: Tuh budi, ano biri thay cara hor gerati. Abah sih tongkar di do.
0: Tam sab thay caya kah. Ano go lihat tu setengah mac kena. Borong hor gerati ke.
1: Tabuk serai, ano kami apa nak sendi. Ang tabuk bagel lo riman laku.
0: Hai.
2: An lah se, ya kah. Ano betul mangla.
1: Ong zak lak dalai tak.
3: Ang samalasa,
1: dah mungkin nak kerja di. Ang tahu ke mana sebab kerja rumah laku?
0: Ya kira, bela raka, tiap sebayu, asyik tanya lagi.
1: Aree, tamaro ya balai ni, ni balai ni tu, no. Ang tu gaya bang rumah ni, ta ang tu no, no no ria, mana ni kau gaya beli?
2: Hai fana, ni bela ya gila ke ni abah?
1: Aha.
2: Nung ni tak cakap nung pakai dia tong mana?
1: Tam sengkap dalai tangku tamu ruya, mana dia beli?
0: Hai.
2: Tam pakai dia.